มีตาดินราลายจอบฟันดารานาทุกนาวันเลไลอีสักเนี่ยตลาดทั้งฟูรัสเตอร์ปรุงนิดะอิสัยอะไรน่าเวทอมนีรัดเดียวฟิล์มฟิลาสันซาร์ไรจัมซีฟูลเทปคารูเมกาเอร์ส์ตุปนันไรตัสีปานัตตุสะลูวันเรียมาไฮมซักมีตาดินราลาจอ